ในปิดบ้านค่ะฟังไม้โพสต์และขอสังการณ์มาคือเป็นสุรัตสังและควาย We never see them. It was trying to see.

ไปปิดบ้านค่ะปิดบ้านไม้โบสถ์และขอสัญญาณมาคืนแต่ในสุราสังและควาย We never see them. It was trying to